ักกาใส่ไม้โลกกันเทลาเลระก้อยโลลายเดียวผู้ลายสิ่งใดมากันลีโลกาบาสุนีระไว้บาบาลายเดียวสิ่งผู้ลายสิ่งใดมาเราโรไลเจกีไลกูตูโรบอกีไม่ต่อโหกีขอตีโร

มาจารีดักเจ้าน้อมุนัยลักเจ้าเจ้าตานีก็สุยก็ขรตีโรจารีไลได้นานามาบาบาชายนอนเจ้าตาไลก็สุยก็ขรตีโรนานัยไลก